0: ก็คือผมเป็นคนเชียงใหม่เนาะเกิดที่เชียงใหม่เชียงใหม่เนี่ยเป็นที่แห่งความสุขเราก็เลยอยากทำสเก็ตอันนี้ให้เป็นสเก็ตบอร์ดนะครับเปิดโลกผมหลายๆอย่างเลยทำให้ได้รู้จักผู้คนมากมายเราก็เลยอยากทำที่แห่งความสุขในอนาคตก็อยากให้ผู้คนได้มาเล่นได้มีสังคมดีๆด้วยกันสวัสดีครับอันนี้ช็อปเปอร์ที่เขาไปแข่งมาแล้วก็ได้รางวัลเราอยากเชิญพี่พีมาทำกับข้าวให้ wow. เดี๋ยวจะพาไปดูรางวัลนะครับไผ่แจงไผ
1: ่我们可以去看一下秋葵的奖牌
2: okay yeah 哇这么多都是他的
1: 对这个是他的部分奖牌然后他有一些奖牌是被学校的校长就是收藏了、我们没有拿过来
2: 哇哇 so good
3: 被
1: 亚运会主办方送给他的他很喜欢他带回泰国了
2: 哇还有这个 athletic
0: OK 我带你们去看书房
1: 好我们看一下厨房
2: 好的哇可以可以那我们现在把东西拿来冰吧
4: 可以
2: 好嘞
5: 哇这里面有一点油还可以接着倒
2: Chopstick.
1: Thank you.
2: Today's menu.
6: Oh.